0: เรื่องพูดถึงว่าเป็นคนเ
1: ยอะโอ้โหไม่ใช่ทุกเร
2: ื่องอ๋อดึงออกเหมือนเดิมตู
3: ้นี่ฮะก็ดึงออกเอาหวังเดินจี้ฮะได้ลองจึงอีก